0: 5 เมตร another lot
1: แต่ละเมียงอื่นอยู่สามเมตรถ่ายไปแล้วไม่เห็นเลยบ้างไม่เห็นเลยครับแต่ละเมียงอื่นอยู่สามเมตรถ่ายไปแล้วไม่เห็นเลยบ้างไม่เห็นเลยครับ
2: แต่ละเมียงอื่นอยู่สามเมตรถ่ายไปแล้วไม่เห็นเลยบ้าง
0: One ball, one set. Okay.
3: 然后再一个，2个，来来来。